0: มาตอนยกมือตอนไงปีนเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้น
1: ทำไรบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตอนยกดูเ
0: ช็คไม่ยังมาในคนในคนทำไรนั่งคนน้ำหมดเอาทำไรวะ
1: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ศิคาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทออฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิกรูกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสแองสัสตามาบิกรูเนย์อาเอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language kaksha kupin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau
0: ama mon kai lage
1: dake aw tallo betal mahider phir duka paiela ni jhushi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 aw bhayo aw good very good very good

0: มาตายความมือตาไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทชุกชีพยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราคิดไม่ยังมาเนี่ยคนเนี่ยคุณคำมือนักคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หัวนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลนมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กรีเนี่ยอายระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ इन चाहो
1: हम वहाँ कहीं लांगे
0: लाके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पाये लानी झूठे अब ये phone number सुनने एक आज 5547787 98 4 20 35 541 अब होयो अब good very good

0: มาตายมาเมื่อไงไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทสุขศิพยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราแค่ไม่ยังมาเนี่ยงงงคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาสิพยังมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์รักเฮียก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์ไม่เบงก์ไม่เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยไอ้ระบบEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpar to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate lage dake. Aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 015547787.
0: 9420535141. Aw bhayo. Aw good very good.